เบิ่งขึ้นทางทะเลได้นะทะเลตะวันลูกหนูอยู่ตานนาโพลาจะมาแก่ขยำเกาะๆได้นะขยำเกาะๆได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันนัวตัวโยองค์แม่งบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามอย่างตั้งตั้งอยู่ดุนะบวกเลยดักโดสูตั้งตั้งตัวปักไปนี่ตรงสากบวยบวยละติมอกมอยังมะลูสอลอนแต่งโบนี่โบวงสลันติกสันติงตะนงโบนี่ปาไรอาวาดตั้งตั้งสลาดายละละมันกวากบุกิดบูนงติงอี